0: ทีนี้ไม่ได้นกแร่คิดที่ตาคนหนูพิมพ์ทีนี้ว่าเกสมน้องพี
1: ่ฮะ
0: ชัวเว่ย
2: Thank you, IT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.